ลีไปอําบุกนานูอุชาบัดทุกกะไฮฮินูดันอะกุปิมีมันลังนีมุชาอัชาอารันตุกานิกุอะกุอินไดลาบิมมาตูอุนอุนชะไมนะกะอิรุอิมุปังลูอุนปันดังลิดได